0: 将于10月6号在悉尼出席澳大利亚参议院人工智能专题委员会听证会。
1: 泰国防灾减灾厅今晚发布报告说，泰国洪灾已在全国范围内造成24人死亡，超过280万人受灾。洪水造成当地内涝持续，民众生活受到影响。
0: 29号最新的画面显示，曼谷多处居民区与主干道被洪水淹没，民众只能趟水出行。一些商贩直接在积水中摆摊卖货，小船、皮划艇成了市民采购物资的主要代步方式。还有商贩搭建起临时市集，打折售卖商品。
2: ใช่ใช่เพราะว่ามันขายไม่ได้ไงเราก็ต้องมาระบายออกให้หมด5 บาท 10 บาทก็ขายไปขาดทุนก็ขายไปให้มันหมดอย่างเดียวอ่ะ
0: 此次洪灾，曼谷受灾严重，部分居民楼被洪水围困。有居民表示，受困公寓楼已断水断电。
3: ใช้เทียนที่ผ่านมานะคะใช้เทียนแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรล่ะมันก็ยากลำบากเนาะเพราะเราไม่มีไฟไม่มีน้ำปุ๊บก็หุงข้าวไม่ได้ด้วยตอนนั้นน่ะก็อาศัยว่าถ้ามีคนมาแจกของแจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือในบ้านเราพอมีของก็กินกินเท่าที่มีนะคะ
4: ถ้าตีเป็นมูลค่าน่าจะเยอะค่ะเพราะว่ารถทางแฟดเกือบ30 คันมีมอเตอร์ไซค์อีกที่ว่าเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วยิ่งทรัพย์สินของลูกบ้านข้างล่างอีกน่าจะเยอะค่ะถ้ามันตีเป็นมูลค่ามันอาจจะเยอะใช่แต่มันถ้ามันเทียบกับสุขภาพจิตแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ติดอยู่น้ำท่วมอ่ะมันประเมินกันไม่ได้เลยค่ะ
0: 泰国自16号以来遭遇多轮强降雨，引发大范围洪涝灾害。曼谷市政府29号发布警告说，受上游水量增加影响，未来几日曼谷地区河流水位可能进一步上涨，沿河地区及防洪堤外的社区需密切关注水位上涨情况。
1: 今天日本东京继续降雨天气，据日本气象厅统计，受台风逼近等多重因素影响，自8月27号开始，东京都中心地区已连续降雨34天，创下该地区有记录以来最长连续降雨记录。

0: 您正在收看的是24小时。
1: 泰国防灾减灾厅今晚发布报告说，泰国洪灾已在全国范围内造成24人死亡，超过280万人受灾。洪水造成当地内涝持续，民众生活受到影响。
2: 29号最新的画面显示，曼谷多处居民区与主干道被洪水淹没，民众只能趟水出行。一些商贩直接在积水中摆摊卖货，小船、皮划艇成了市民采购物资的主要代步方式。还有商贩搭建起临时市集，打折售卖商品。
3: ใช่เพราะว่ามันขายไม่ได้ไงเราก็ต้องมาระบายออกให้หมด5 บาท 10 บาทก็ขายไปขาดทุนก็ขายไปให้มันหมดอย่างเดียวอ่ะ
2: 此次洪灾，曼谷受灾严重，部分居民楼被洪水围困。有居民表示，受困公寓楼已断水断电。
4: ใช้เทียนที่ผ่านมานะคะใช้เทียนแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรล่ะมันก็ยากลำบากเนาะเพราะมันไม่มีไฟไม่มีน้ำปุ๊บก็หุงข้าวไม่ได้ด้วยตอนนั้นอ่ะก็อาศัยว่าถ้ามีคนมาแจกของแจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือในบ้านเราพอมีของก็กินเท่าที่มีค่ะ
5: ถ้าตีเป็นมูลค่าน่าจะเยอะค่ะเพราะว่ารถทางแฟดอ่ะเกือบ30 คันมีมอเตอร์ไซค์อีกที่ว่าเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วยิ่งทรัพย์สินของลูกบ้านข้างล่างอีกน่าจะเยอะค่ะถ้ามันตีเป็นมูลค่ามันอาจจะเยอะใช่แต่มันถ้ามันเทียบกับสุขภาพจิตแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ติดอยู่น้ำท่วมอ่ะมันประเมินกันไม่ได้เลยค่ะ
2: 泰国自16号以来遭遇多轮强降雨，引发大范围洪涝灾害。曼谷市政府29号发布警告说，受上游水量增加影响，未来几日曼谷地区河流水位可能进一步上涨，沿河地区及防洪堤外的社区需密切关注水位上涨情况。
6: 今天日本东京继续降雨天气，据日本气象厅统计，受台风逼近等多重因素影响，自8月27号开始，东京都中心地区已连续降雨34天，创下该地区有记录以来的最长连续降雨记录。统计显示，8月30号至9月28号，东京都中心地区降雨量累计达到629.5毫米，是往年该地区同期降雨量的约3倍。感谢收看今天的24小时。
1: 更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。

0: 小船、皮划艇成了市民采购物资的主要代步方式，还有商贩搭建起临时市集，打折售卖商品。
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันขายไม่ได้ไงเราก็ต้องมาระบายออกให้หมด5บาท10บาทก็ขายไปขาดทุนก็ขายไปให้มันหมดอย่างเดียวอ่ะ
0: 此次洪灾，曼谷受灾严重，部分居民楼被洪水围困。有居民表示，受困公寓楼已断水断电。
2: ใช้เทียนที่ผ่านมา